0: มาตายความมือกันไงปีเล่คุณไม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไรปีแรกชุกชีพยังชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เราเห็นไหมนะมาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนะคุณน้ำหมดแล้วทำไมคุณนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one hardware and software education center โอ้เนี่ยเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกรมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่ English language กัจฉาคุปินบีบัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีกล้องรับบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนิพันจูดินชาท้าว
1: ทำมาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547788 อันท่านนับเป็น4 20 45 46เอาบูดเบรี่บูดเบรี่

มาตั้งความมือกันไงพี่เล่คุณแม่ละคุณอะไรมาตัวทำไรบิดาสุขุสีเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตานยาวดูสิแม่ยังมาในงานคุณคำมือนักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูและซาตูร์ education center โอนี่เอาที่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กลีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่ English language คัตชาคุปินเบียบัสตาชาโอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ทอร์ photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปชาซีจีแคมราบอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตฟอนิปจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้างเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์จุกกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788อันท่านนับเป็น4 20 5 41เขาบอกว่าเขาพูดเบรีกูด

าตั้งยังความเมื่อตอนไหนปีนี้คุณไม่รักคุณอะไรหมดตัวทำไรบิดาตุกุชิเปียนชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินดานดูเกย์ตัวไปจะตอนเดียวดูสิเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนั่งคนน้ำหมดน้ำทำไมคนน่ะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาปิดุนสกีสังสัสตามาบิคลีเฮ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูสิEnglish language kaksha kupin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau. Ama mate, lange, dake. Aw talno betal ma hider phir dukha paiyela ni jhushi. Aw ye phone number 0115547887. 9842535541. Aw good, very good, very good.